วนะเอ็นเดนายูจะสุบะจะมาเยี่ยยูวะจุนเดนายูจะสุบะกวยชปะจะมาเยี่ยวาลาปุยบีเยนายูน้ำตาจะสุบะกายูนะวันนายูวะจุนเดียจะไปปะฮันดาปะเอวปะว่านาวุยเอวเอวปีเมวังขันนายูจะสุบะจะมาเยี่ยเตเตปะพุชนาวังขันนายูจะสุบะจะมาเยี่ยวาลาเนวะวุนาวุยอีพังขันเซชุนเดียมาอยู่นั่งกินไปจับปลาน้ำตาอินเตปุชนาวันนั่งจ้าสปะจะมวยกว่าลาวุ้งสกีบลาวันนั่งไอสปะจะมวยยูเวชุนเดียนาวันน้ำปัสสุกัสเวลตาจิ้มอาจูจ้ายูเวปะเตปะเตปะสเข้มนาวันนั่งไอสปะจะมวยเนี่ยนั่งว่าลาวัววัววัวชุนเดียนั่งว่าจ้าปะว่าลาพุชยาคดิโอน้ำเตเตอุชิยูจ้ายูอินสุกุวัตเตยาวันนั่งจ้าวันเอกจะมาเยี่ยไอ้สุบะน้ำนุ่งสกีเนี่ยชูจ้าสุบะจะมาเยี่ยยูปะเทปเทปวอลานัสเข้มกันวันชุดเดียจ้าวันเอกจะมาเยี่ยปะจ้าวันนุยาเดนันยูยูปะกุสุบะมาเยี่ยจะมาเยี่ยกิเมบุชินาวัยเซมาเยี่ยจะมาเยี่ยน้าไซบะ